0: 哪吒，哪吒，收到了没有？木星，有没有发现目标出来？现在南方的大多数货都来自金星月，他们可以给到比市面低三成的价格，帮助我们垄断整个南方。
1: 要这么说的话，咱们先做两单试试吧，好吧？
2: 让我直接收资料混账。
3: แต่เราจะขยายมาได้นอกจากจะเป็นหุ้นส่วนตระกูลแล้วยังวางแผนว่าจะตั้งจุดในเมืองต่างๆที่ติดทะเลแล้วให้คุณเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อที่จะจ่ายของไปที่ญี่ปุ่นและเกาหลี
4: 信号在前方，200到300米左右。对线，咖啡色那台。

0: The guy at the hotel is right behind us.
1: How did he find us?
2: Hey, น้องเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าเดือน

0: ษรีบไปการค้ามีปัญหา
1: 大家注意纳托有可能要离开商城
2: Hello
0: 亚达我买杯水你说吗
3: 高队钱被发现了
0: ผมกำลังส่งคนเข้าไป
2: ครับ

0: เหตุการณ์ที่ห้างมันร้ายแรงมากบอสต้องการให้คุณรีบออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำทันที
1: มันคิดว่ามันเป็นใครมันก็แค่เด็กอ่อนที่นี่กูเนี่ยพระเจ้าแห่งสามเหลี่ยมทองคำคนที่ต่อไปคือมันพวกมันมายุ่งกับคนของกูแต่มึงกลับให้กูหนีมึงลืมไปแล้วใช่ไหมว่ากูคือใคร
2: แต่ยังขับรถ

0: ือจีนขนยามาที่สามเหลี่ยมทองคำมันก็น่าสงสัยอยู่แล้วและจะให้เราฆ่าคนจีนอีกผมกลัวว่าเรื่องมันจะใหญ่เกินไปหรือไม่ครับ
1: เฮ้ยฆ่ามาสัก 2-3 คนจะเป็นไรไปวะคนจีนน่ะมันไม่เคยตายกันที่แม่น้ำโขงกันเลยยังไง
2: ฆ่าแม่งให้ตายทั้งหมดไอ้พวกคนจีนคิดจะออกมาลาดตระเวนดีนะกูจะทำให้มันดูเองต่อให้ทั่วโลกสงสัยก็ไม่มีใครทำอะไรกูได้หรอกดูสิว่าใครจะหาเรื่องกูได้กูนี่แหละเจ้าของแม่น้ำโขง

0: 一会儿如果要动手，我会挟持一个人质，你先抓他走。
1: เยอะเพื่อเลยเยอะไปเลยแล้วเพื่อเลยงั้นก็สุดยอดเพื่อเพื่อเราที่จุดเลย

0: แล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็น้องเดินตรงไป
1: นู่นเป็นยังไง
0: ต่อนี่น้องกลับออกไปทางนี้อ่ะ
2: 时间越长证据越少这方面我来负责协调
3: 一旦发现诺卡的据点位置立即采取行动你全权负责指挥

0: Zom. We don't really know how many of them are out there. Why don't we stay first?
1: Just let them fight it out.
2: มิสเตอร์ซาพบศพจิตพงษ์แต่ยังไม่เจอตัวนายน้อยหนาทูครับหัวหน้าไม่ต้องเป็นห่วงผมจะรีบตามหาตัวนายน้อยหนาทูให้เจอครับ
3: มีกันเยอะเลย
4: มีใครจั่วเปล่ามีใครจั่วเปล่ากินเหล้าฟองแล้วจ่ายมาเลย
1: ก็ได้一会儿该怎么做尽量不要伤害他们
5: 被疑发现蒙杀
1: 高队蒙杀交给